0: องเท้าใหม่เหรอ
1: เ
0: ท่ดีอ่ะลองใส่ก่อนได้ปะ
1: ใช่ดิ
0: ขอยืมใส่ก่อนนะ

มันจะเกินไปแล้วนะถ้าจะแกล้งกันแรงขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีก